เกินมาติลาตรสนาเบกลังมาตีเฮะปนพิกาเตรเวนเดวจิบุกิอันปนพิกาเตรเงเดวจิบุอันเนจุกเงลันเตรเวนเตมาเลปะเดจอกันเซนเตริงบังลีอาดาจุกัสมันตอนเดียงเบลียาริสนาจิปิดลันเตรเวนเตกัดดานิอาเริงซานูร์อาดาจุกันนินิเกียงเฮะปนพิกาเตรตัดสมังกัดจันเดียงอาดารัสตีจุกเริงบัตุบุลันมังเอ็กเซลเริงบัตุบุลันอารุยายาang lantur male enten sane mapesengan de apong ning tegak klungkung lantur male wenten yan abas nggih penapi gatre tetap bergabung pujawan juga seksema beli pujawan ring singopadu doping sdc lantur male ada tu eka ring pucang bersele pacung pucang kan baca papa pacung pacung pucang kan baca berkele isan mata nenek. Aduh, efek kebun sibi yang jadi gerah awak pu. Kondisi penyiaran belum baik-baik saja gitu ni. Aduh, gara-gara kemarin mau kebun-kebun sedigi, kumain mau kebun-kebun. Ada juga Gus Turing Bukian Payangan Gianyar nge, mata semua kemanten. Papucang kan bahasa nak pacong benar. aduh kena berpunyian eh. Ni pokoknya lingkar yang benar cawat yang salah kan. Aduh mata rinjang biru.